ยากินเลยไว้ตาตาลาเล่นดีเยอะไว้ตาตาลานรกไว้ตาตาลาบ้าตัวกูไว้ตาตาลาไอ้กินยาดีไว้ตาตาลาไอ้เบื่อดีเยอะไว้ตาตาลาเยอะกุบลุก